0: 这样。
1: Hello? Hello?
2: สวัสดีครับตอนนี้ผมยังไม่ว่างมีธุระอะไรเดี๋ยวผมโทรกลับไปตอนฟ้าสางขอบคุณครับสบาย
3: จุดจุดจุด
4: นี่คือนวัตกรรมใหม่สุดยอดเทคโนโลยียุคไอทีที่ซอฟตี้สบู่สปาอโรมาเทเลปีทา